ตื้อเท่านั้นจะครองโลกถ้าไม่ตื้อก็ไม่ได้บริโภคตื้อก็ไปตื้อไม่ว่าหล่อนจะไปไหนแกต้องพยายามตามไปให้มันเห็นท่าเห็นทางเข้าใจหรือเปล่าวะ

ได้ว่าหล่อนจะทำอะไรต้องเข้าไปใกล้อย่าให้ห่างหล่อนกินอาหารที่ไหนบ้างแกต้องเข้าไปนั่งข้างๆเสนอหน้าดักรอบต้องมันกู้เจ้าชู้ต้องมันเกี้ยวอดทนเพียงอย่างเดียวแกจะได้เคี้ยวของอร่อย